0: วะกะกะนาไรเจ้าวังอีวะกะกะนาไรเจ้าวังอีวะไกเวนเนนติโมบาลันเมบิดูโกเดทวะกะโกริมานโยไกกุมารไรอะทีไนเจริจาเตนโมมุชิลิ
1: Piyum yit kere wer kwaro.
2: Bimar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yit kere wer kwaro.
2: Bimar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yit kere wer kwaro.
2: Bimar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.